ทกจมจงทามนันดินิจันุเดกีคอยพัจจระบายเสมาทารุมกีฮันบอยนาตามินาเรนันดินิชมดละสตพัมจละมาทั้งสิเดียคอยนาดียาสกวายจำเดกีไวลินคงบามุตามินาสีนาดียาครับฉันชินจิขัดตั้งฉันชละ

0: हेलो हेलो हेलो ताजरे ताजरे हेलो लेडीज थोरम दादू मुतारम लोग चरी कना होई बिरबनो ताबीर ब्रा
1: हेलो सर,
0: ताजरे ताजरे हेलो लेडीज थोरम दादू मुतारम लोग चरी अथोय मथोय है भी बुका फनी फनी तक पियो करी वाफम फोंग दो पी के दबा हेलो ताबीर ब्रा हेलो
1: हेलो टाइम सर
0: ताजरे ताजरे करी वाफम फोंग दो पी के दबा तक पियो
1: ความเจ็บพุงยกประเดี๋ยวพุงยกนี้ค่ะก็ความหมายไทยดูเนาะข้างเรียน
0: ก็ชูปากขัดพี่ต้นหายไปตายเลยยามนั้นมาจำจำเนาะวารีสาวนุ่งไอ้หน้าสานเสียคารีคารีว่าฟุ้มสิงโนยามก็สุ่งไอ้เจ๊กี
1: อ๋อคือจริงมันปุ่ยโอ้ยแบบที่บ้านอีร้านหายตายเลยนี่ก็ใช่ยิ่งเสียจริงมายุ่งด่านจันบ้างกันดันอะไรบ้างไอ้เด็กเกมอะไรบ้างไอดีพีซิงเจที่จะทุกมาทำได้ไม่ยุ่งได้ซุ่มสังหารมึงบ้างแต่ยี่หลานจะทำอะไรหมดแล้วก็เอาว่าหน้าตาดีก็ไม่อันเจ๋อ
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: เดี๋ยวเราคุยเจ๊ซุ่มคุยซุ่มอยู่แบบไม่นะซุ่มน้อยแต่ว่าเอาว่าหน้าเจ๊แล้วก็มีอะไรที่จะน่าคุยเงินน้อยแต่ว่าที่เห็นนะไม่ในเห็นน้อยแล้วไม่ดีเงี้ยบ้าง
0: เฮ้ยเฮ้ยคุยปุ่นนะมากี่วัยบ้างมาพมจ้าบ้างมาพมอมอมดันน้อยนะปุ่นนะหิมินาสิให้บอกกี้ปาวเจลสินิโกปีบีริเซ
1: มานี่ค่ะ
0: ยามหนุ่มไอเจมาถอยใจชิงดูนะบีรับรู้จักเสีย
1: จากที่ตั้งใจรีบเสาร์อาทิตย์ก็เสาร์กิโปรแกรมจะหลับตัวสิได้ที่เดี๋ยวตั้งโตแล้วกันอาจารย์น่ะโอนหลับตัวเนี่ยดอก
0: ฟันนี่ฟันนี่เฮ้ยคุยมาต้องคุยสุเลปุเรอตุเลปุเวมาต้องตาโปรแกรมเสียมุขันนะเขาจะรับเนี่ยสิได้ฮันวัยนั้นสุพังย์กองอาศัยกี่ดีอันนี้ชุบกอลันนี่ยามหนุ่มหนุ่มไอเจมาถอยมาทั้งกี่กอลาร์มุ่งไอมินาสีทักจัดรีมาทั้งดมุขุดอลดมจัดรีอาหิงอเมริกาอุครีฟิล์มสิได้กี नाउबॉय अमादि सोनियानि के पुनमु खोंजेल दा नाकपिगनि नाउबॉय गि खोंजेल दा सोनियाना सैरिंग वमदि विशेषोर मोयरांग थिमना सैरांग मिस

0: มาอุชาลายมีกี่ปีแบบคุดอนดี
1: อืออ
0: ันนี้ฮิตโตกี่เดียบะ
1: ออ ื
0: ะ
1: อ
0: ดูอีมาไอ้ป้านะดียำปังกี่เดียบะไอ้น่ะงานตานะยุ่มปานเส
1: อืออ
0: ีมาไอ้ป้ากันนะไอ้บุยามว่างนะทั้งกัดคีบันนี่
1: อือ
0: ไอ้น่ะช่วยเอ็นซีกี่โอลอาสามกี่เบสกี่เดียตาบะเดวอลินเดียกี่อาร์ดีซาลักปะ
1: อื
0: ออ เดียเซนิอาร์อันเดอร์ปิชาร์กานะบุฮอนารักปะเด็กกี่เอ็นซีซีสียำพันนะโหระไอ้ดราม่าสู
1: อือ
0: ดราม่าตราไม่ตรังอักุนมุกซีเอาเลยทุก
1: อ
0: ส
1: ือ
0: หีเจแก่เดต้าวินุไฮบดเลยชาบิ้งไอ้เจตราเต็ดพวกนุ่งเต้าวินเนี่ยมองเดนิอาร์ยังก็การีเนี่ยคุยแอดวานซ์คอร์สกับ
1: ให้
0: เ
1: ด
0: อ
1: ี
0: ็น
1: ลุ
0: ซ
1: ย
0: ี
1: ชูรักอินเนี่ยไป
0: สุ
1: เ
0: ก
1: ซม
0: ว
1: ิ
0: ่า
1: เ
0: เ
1: ซ
0: อ็ม
1: ด
0: เ
1: ิ
0: ลมอฟเฟรนซีเพนซิวเดสเซชันปานมณีบริยุทธ์ลีกกาเชคุยนะของดูมียังงานไงสักไอ้หลังตัดมาซ้ำพันเองมาซ้ำเสร็จแล้วปังสะตัดสะเละว่ะ
1: อือ
0: กี้บ่มาบุญขันเดียอะดู
1: จ
0: กะ
1: ำจำนะจ
0: จ
1: ำมา
0: ำ
1: ย
0: จ
1: ัง
0: ำน
1: ง
0: ะ
1: ี
0: อะดูกระไม้ตอนนั้นสมัยกี้อีรังพลังมันไอ้ดีอีมุ่งมันยุ่มป่านไปกี้มาเลยดำมิสุกไก่หนูขลุ่มกันนี่มายามนะ
1: ฮ
0: ด
1: ึ
0: ี
1: ฮึ
0: ไอ้กี้ปุระไปเลยกี้แต่ช่วงง่ายดีบันดักตา
1: อือฮึ
0: อะดูมาไอ้ก็สหินีปานนงชินเนี่ยให้ไอ้
1: โอ้โอ้โอ้
0: กลาสเบียนได้กี่มาดุมลุ่มเลยดำนี่นะ
1: อ
0: บ
1: ส
0: ะ
1: ยามเงินเดือนนี้นี่
0: เฮ้ยก็จะมันน่าชีดอ่ะไอ้พวกทะเบียนไอ้9 10 11
1: อืม
0: ตัวแต่ตลกแจ๋วไอ้
1: อด
0: ก
1: ู
0: ะ
1: ด
0: ด
1: ิ
0: ี
1: เม
0: ต
1: ท
0: ะ
1: ริก
0: คั
1: ร
0: น
1: วย
0: ต
1: ละ
0: ะ
1: กันเดื
0: เ
1: อ
0: ม
1: นนี
0: ท
1: ้
0: ริก
1: บ
0: ร
1: ะ
0: วยก็ไอ้กลาสเอเลเวนไซน์19 17ตัวยุ่มปาเลยก็อาจจะปุ่นปามไปจ้าไอ้นามาดูอีดามาบาสีไอ้กี่ปุโรหิตเสียมาหน่ะขันจะบันนี่ไอ้น่ะมาดูสุขันขันดับนี่
1: อือฮึ
0: มาหน่ะขันมันเห็นใครเยาว์เกรลำโด
1: อือฮึ
0: มาเนี่ยไอ้กี่ทวีสิงบะก็มาหน่ะสิงมาได้เห็นใครนะขันเล็บปุ่นชิดา
1: เฮ้ย
0: อาจจะบอกไอ้การทุกข์ระดีหงรอยอีมาอีปากิชุนิงบะทุ่งหันแก
1: อือฮึ
0: อีปุโรหิตบะกิชูไอ้อาจจะไอ้น่ะไอ้ปามุระบันนี่น่ะอีมังอันนี้
1: ช
0: ส
1: ู
0: ุ
1: บ
0: เบ
1: ห
0: ี
1: ง
0: ย
1: นะ
0: เ
1: ด
0: ด
1: ิอือฮึ
0: หายไปเสียลันทุกข์ใครได้งามน้องคนระเก
1: อื
0: บ
1: อ
0: เ
1: ฮ
0: ส
1: ึ
0: ียไอ้จานไอ้ท้าบุทาเจไอ้อีสานไอ้ชาบุเกรดนี่หายใจอยู่
1: คุณสีจะได้ได้ใช่ไหมคุยยุ่มปาละอะไรดีไอ้นปามีบาลมีสิไอ้ยินุปามีมันจะสร้างพระมาตมเดอินเนมิโกให้บมาลายก่อนอาจจะยิปุโรยบะโอ้ยใช่ไหมมันบุตรอิปุโรยบะซัพพอร์ตตัวบีเดให้ก่อนนิมุโกลายอิซาลายมายามซีลุยนะบกยานนะบุคนอาการได้ใช่ไหมกิฮุสิพอกิโอเรียบพิบัมเจลายนี่อาจจะมายามซีมายุกนะได้อินเนบก่อนมาเสียเสียกะรีกะรีท
0: ไ
1: ิ้
0: ม
1: ง
0: ่
1: น
0: เ
1: ะ
0: ป็
1: ค
0: น
1: ิ
0: ไม่
1: ยา
0: ไม
1: ให
0: ่
1: ้บัดด
0: ซ
1: ้วย
0: ี
1: สตร
0: ม
1: ั
0: าร
1: เกิ
0: า
1: ลด
0: ม
1: ้ว
0: าย
1: ส
0: ซ
1: ง
0: ี
1: คราม ม
0: า
1: ดี
0: ตั้งสตินี่ก่อ
1: เฮ้ย
0: ไอ้เนี่ยปองท้องนะสาวท้องนะหายกันไปก่อนลัมบีดมารีดอกจัดตีให้นางอะไรก็ด้วยนี่ก่อน
1: อื
0: ไ
1: อ
0: ม่ยอมชินะ
1: อือ
0: ลัมบีดมารีดอกเดี๋ยวอัพดาวน์อัพดาวน์ไอ้เจนดานเจก็ทำมุสซาซูนี่
1: อือ
0: โมฮัลกันนี่เด็กโคเลเจมุการุนี่ฮัลกันโคเลเจอีกายไปก่อนงาร่างมุสเสียแล้วงาซีฮงไงแบบ
1: อือ
0: ย
1: ย
0: า
1: ากม
0: ช
1: ท
0: ง
1: ูนะ
0: ย
1: ดู
0: ามทุ่งนาไอ้
1: อือ
0: ยาโรยไฮไอ้นะ
1: อือ
0: คุยไม้ปานอสุจิงเดือดหัวหน้าบะด
1: อ
0: ู
1: ือ
0: กูนมิตุดาฮงไงคุยชมดูสิคุกันปังกันนะเขาบงดีพยายามนะมวยชูคุกันปังกันเลยบ่าวิชูอะไรตกแต่นางากแต่นาฮงไงฮงการเสียดมุมมาฆ่าตากปุ๊ดก็ได้เรานี่ไอ้กีไอ้กีตระบะไอ้กีอีกูกีเล่าริบันุพีเช
1: อือฮึ
0: อาศัยอินเนียจะเขาบ่มหนิงอนเชมามาเคลจันทร์นั่นเล่าเว็บมามาสิกีมากีคริปาดะกี้ให้ตาเร
1: อือฮึ
0: ไอ้เชสมัยนั้นยารกคิบันี่
1: อือฮ
0: ไอ
1: ึ
0: ้เมากีกับมาแต่ไอ้เลยดิสิดีมานะปานิงบลายดีมานะตรงนี้บลายดีโอ้ยมายานี่
1: อือฮึ
0: มามาเลยเย่นังไอ้วันต่างกันตาละโอ้อีบุงอ้อยอีบุเบมาเซยามาลุนตบิวมานั้นนึงเนี่ยบาสาจะทุ่งหันบิวให้บาเซอะฮัลละมันยังเพยบะ
1: อือฮึ
0: อะเดวาสิสูยาจะเรอะดูบไอ้น่ะพิลัมยาวบาอะเดเตเตดราม่ายาวบาเตเตเลยาวบดีลุยน่ะสต็อปตอรนี่
1: อือฮึ
0: อะดูกะจักว
1: จ
0: ย
1: ะก
0: ด
1: ว
0: ีย ไ
1: ย
0: อ
1: ล้
0: ไฮ
1: ำสิ
0: เ
1: ไ
0: ด
1: ด้
0: ป
1: ด
0: ระ
1: ี
0: มาณน่ะ
1: ห่วย
0: ไอ้สุยายไฮนั่งไงกะตั้งใครตั้งใครไอ้สุยาเร
1: อือ
0: ไอ้พิลัมจุแกปังปาเตดราม่าเสีย
1: ยา
0: ป
1: ว
0: ั
1: รู
0: ง
1: ป
0: ป
1: ก
0: า
1: ี่ว
0: เ
1: ั
0: ต
1: นน
0: ย
1: ี
0: า
1: ่
0: วรูปไปวันนี้
1: อือฮึ
0: จักวยสีตกไปยาเตไฮไปน่ะ
1: อือฮึ
0: แต่ที่มาน่ะไอ้สกอลาร์ชิพอินเดียก็เมงเงพังเง
1: ห่วย
0: ดาก็มีสกอลาร์ชิพมินิสทรีออฟคัลเจอร์กี่ฮิวแมนรีซอร์สดิปลอมเมนต์ดิปาร์เมนต์คัลเจอร์ดูกี่ยังทะเลมาดูที่อ้ามซาวมาตาวรซานี่
1: อือฮึ
0: ที่โอลินเดียเรดิโอดักลอกทกกันนะไทม์สออฟอิน
1: ม
0: เ
1: า
0: ดีย
1: ตา
0: ด
1: ม
0: ัก
1: จุก
0: พ
1: ี้
0: าวด
1: อื
0: ม
1: อ
0: า
1: ฮ
0: ต
1: ึ
0: ามดูกี่
1: อือฮึ
0: ไอเซมินิสทรีออฟคัลเจอร์นะยามลูนาตาวดนะ
1: อือ
0: ด
1: ฮ
0: ู
1: ึ
0: รวมมูบีมาค่าดาเล่าบ่าวเรียบ
1: ห่วย
0: อะดูบ้านะสมอินเดีย
1: อือฮึ
0: อะดูสูไอซิตุมสัตลีโคเลียดูไม้นักอิลีไอทับกันเห็นนะเบสเตาวันนี้นะ
1: อือฮึ
0: มานะสูดุมใหญ่อะดีคนทางดัดดีเบียปัสเตอร์แรเบียปัสเตอร์รอมดับนี่ก่อน
1: ห่วยยุ่มปาลมันต้องได้ทำทุกอินเนบะ
0: ทุกอ
1: ล
0: ิ
1: าน ย
0: ี่
1: เส
0: แบ
1: ียส
0: บ
1: ุด
0: ไอ
1: เ
0: เบียภาษาดันเองเสียลิเซ
1: อือฮึ
0: เสียนบ่ายตาอีลบตบบ่า
1: ห
0: ย
1: ่
0: ต
1: ว
0: าย ไ
1: ห
0: ด
1: ่
0: ้
1: วย
0: กว่า
1: อือฮึ
0: นุเบียภาษา
1: อือฮึ
0: มามาอามาโอ้ยอาบันนี่นะมาไอเสีย
1: อือฮึ
0: ช่วยบ่ายดีเสียนมา
1: อือฮึ
0: ไอ้มณิปุรคัลเจอร์กี้ลิเทอเรเจอร์คัลเจอร์เชลล์ดันเอเมมุปัสตอกเทออ
1: ือฮึ
0: มณิปุรยูนิเวอร์ซิตี้เสียคนบอกเคสันตอกบัตรจ้าวจ้าวสาบินะเปลยดัมดี
1: ห่วย
0: ไอ้ดมน่ะใส่อะดูไอ
1: ง
0: ้
1: ั้นลิงไงมาตาม
0: ง
1: ส
0: า
1: ิน แต
0: ต
1: ่
0: ัก
1: ด
0: ไ
1: ี
0: ด้นะ
1: อื
0: จ้าม วสาบกูฮัตติดักพาสเก่งกันเราละอิบนี่กว่า
1: อือฮึ
0: อะไรก็ยามนะลุงนั่นตัวไปคุยกับจ้าสิงนะ
1: อือฮึ
0: อินเดียนะไม่ปังงักพี่เรนน
1: อ
0: ะ
1: ือฮึอือฮึ
0: ไอ้นั่นลุงคอมโบสก็ตกนั่นตัวเรไอ้มาโวยแบบนี้ตัวแต่อิสระสิมาทั้งทั้งปุ๊กนะปุ๊กนะให้ประกออ บ
1: ือฮึ
0: อะดูบูบอกว่าสูดมชาวบกี้มาหุตตาอะดูมแต่ซัพพอร์ต
1: ซ
0: ช
1: ั
0: า
1: พ
0: ร
1: พ
0: ์
1: อ
0: ก
1: ร์ต
0: ับ
1: ต
0: ล
1: ร
0: ุ
1: ง
0: ง
1: นี
0: ต
1: ้
0: ั
1: ไ
0: ว
1: ด
0: เ
1: ้
0: รไอ
1: ห่วยห่วย
0: อะ
1: อื
0: ดู
1: ม
0: ก็ไออะดูกี้มาทำตัวนี้กูไอ้นั่นเนี่ยโคเรนจัตตนาโคตนา
1: อ
0: เ
1: ื
0: ด
1: อฮึ
0: โอลินเดียไอยุ่มได้เลยไปพังเดบะ
1: อือฮึ
0: นุ่งบนุ่งสี
1: โอ
0: ม
1: ้ย
0: า
1: เต
0: น
1: า
0: ะไ
1: ด
0: อ
1: ูรีบัสินพัมดูนะตรงงานตรงงานมันพัม
0: ม
1: นา
0: า
1: ส
0: นี่
1: ป
0: ม
1: า
0: า
1: ด
0: นี่
1: าม
0: าเนี่
1: จ
0: ย
1: ั
0: อ
1: ต
0: ะ
1: ต
0: ดู
1: ม
0: น
1: ย
0: ะ
1: า
0: ไ
1: ไ
0: อ
1: ด้
0: ้
1: ต
0: ด
1: บ
0: ี
1: แม
0: ผู้
1: ว
0: บงซาเลอาสามกีบเพราะว่าไอยุ่มนะ

พอจิตธรรมตาบีเรอากาศบานีฟัลฮาวจิกฉันดุกจารีจิงลุนกิไซโรอาหารบัดลอบิรัสีอุยกตาตุงไงฟอมามดิมาปังเดกีมาริงมาตมิเช

0: สับด้วยขังมาตัดเมโลกเม่ทริปราเขา law and order ตัดสับลอนถุยนาที่นายขังรีมันดันนะ India Reserve Battalion IRB อาคารทิ้งเท่าตักขัง Home Affairs Ministry รีนุโลกเท One time financial grants นะเด็กกับกรอริงรีทิ้งเท่าขังคันนี้ดังกับกรอตำรวจรีอินฟราสตรักเจอร์ดีเวลลอปเมนต์ของเซ็นเตอร์รีเซ็นเซนส์โลกันเทอาสามสิบนิสเตอร์ปอกฮิมันตาบิสวาสัมมารีอินเดียเขาไรไม่เอไอพาวเวอร์ฟิสิทัลสไลส์มอลส์ฟินแลนซ์แบงกิ้งบรันส์เดบลานงจีเอสโรดกาวาตีเขาลำปะโลกันเทกำมุงเขาเตลัสซาลานามิไฮรีมาทิวมิกวยเขาอินคลูซีฟฟินแลนเชียลอีโคซิสเต็มที่ไกลบุตรทารุปนี้ตัวนั้นสรุปกันเองสกิมสเตดรีอินเดียนยูเนียนต้องจิกให้ตั้งไม่สเตดสนะบังโลกันไม่ริงุนักขัดตั้งไม่สเตดคุดเดดรานุหลังปั้นไม่มุงเข้าใจนักเล่นกอบเนอร์นันกิสโรยาดาบขันนี้ชิมนิสเตอร์ปอกเนฟิริโอรีกุยไกลดินตั้งประกันเทสกิมให้กระลุนลงตวงเขาไหวไหมกระสับกระเรียกเขาหงายไหมคันนี้จะคว่างจำปกทายไหมจู่จางไหมคันนี้ได้เท่าไหมตานเขาพยายามกระตุ้มนาตะกุ้ยไหมสเตอรี่จนกอบเนอร์จะดับริสลูกันเองซิมิสเตอร์ปกเรียวรุ่นนี้สกิมให้จู่จางไหมได้เท่าไหมคันนี้ไม่กวยรุ่ยไรไหมสเตอร์อักเรย์จนกสลูกันเองอินเดียเลยบังกลาเทศกับเขานังกวนลันดักไม่ตันที่นายตะขังโลเคอลเลเวลคานเขาสนะปรีรัสมดัดปนิเทตุนะเมกาเลียชิมนิสเตอร์ปอกคอนรัดเกสมาริสากเทสัมไม่นุนเขาลัสซาลนะไทยไทยเขารีกันดีกันให้กับเขานายไม่คอร์ปอเรชั่นสับปุ่ยไทยในรามีกันเขาอินเดียรีบังกลาเทศตักเขากงกันไม่อาจุไตสรุกันเองcultural exchange คันนี้กลุ่มจีนนั่นจะไปได้เขาบังกลาเทศเขาละเกยละลุกเขารีบังเราก็ไม่ border hard ใส่นี้ลำปัตตังซิมิสเตอร์สมารีสักเน่จำไม่ดักเรื่องเราเท่กระตั้งเขาในบัมเทอาศัยตรงอินทริบิวปรีรัศมีมุงเขากูฮุโตSaint Joseph University Nagaland khaw professors loko mai ngareng mai maring maring mai le akai tong mai kin sibaji ka mai rui student akatong panti khaw uza tong tan a role of teachers in students life to mai lam khaw pidi rasam mai nu lo likhong
1: Dr. Gaireng Mayringmay, former professor at Department of Political Science, St. Joseph University, Nagaland, ko tan phungma miruna asai samna tung panti ko din po nun tung kadam tumai labang ko prila khang to ko nera nera na kagan ti palong ita thare reng uthon ko minda bomboy
2: rai me ko All India Radio ko bui mai program ta kingbom mai maiwai na ta thonri we asai ata pari lalo khang kaganti lo mai all india radio kabui mai program tong tim tani thanku mai dawe asai ire pari laro ni mai topic hai role of a teacher in students life samitho student tong panti kho oza akhat tong kathau kuma oza he thau so samai ani thai jam kho oza he thau so oza hai society ta gai khang kasiam thau mi kho dai liang mai man sai akhat re oza tong sinphom hami tai profession or teaching profession ti hai a noble profession ta na thai na alao ta kapui kapuri na polo the ko me ki kaniu ning ting khang khani success so khang kasiam lo mi tho Uzaruye sabame. Asay successful sabame scientists, doctors, engineers, lawyers, professors, sports tong field ko kazan tatba mai. Chenama film world ko mai rui thai dau ho ro ba mai business ko sen sen lan sen ba mai ras niti ko kapi ka ga sa ba mai ka jan tat mai mai gwei na hai ka niu lau dau oza akhat akhat lui sam lo di lo mai ra na de kum tina oza hai society ko hai di kam important so tong ning ting mai oza hai student school tong textbook lesson na samlo dilo mai tina hamage student tong guide mentor motivator counselor khani role model sumai tai oza tong kathau the oza ro student khang ning ting khani education tilowe oza re na samsei na din sui lautena student pang language science mathematics history economics culture khani bye bye me subject hai student re thai bam tong hai oza re student ta school examination pass sokong samlo mina hamakna student ta khalo student tong panti chenglon ta chui khang critical thinking sothai khang khani kaniu tong problem nai mi gan kho kaniu rana independent sana problem tai sob songam kho dilowe student ka goe na chamrap ramage some are weak some are strong but every student is unique thaukumai student roi academic kho gaiye thaukumai student rena sports kho talent nai mi nai komlana thaukumai rena art music public speaking kho nai mini ka sing pai na nai kum jang re na student tong hidden talent ti hai ozar closely observe so kon ka ge nai koma hidden talent ti hai identify selana student ka tong talent nai mai thai lai na ka ni ri cha na sa na mai career kho tat ka deu khang kha lo khang khani ka phya lo khang ka ge na ye uzari student tong character ta ka syam to lo we ataw kan kho academic success na roi myu mage longning than mai chum ji mai jian thai mai aleng mai lum lo no mai man sai asai society khang ka ge na na ba me kuma hai kuma man sai cha par khang ka syam lo khang oza to kathau the oza roi student ta samlo dilo mena hamakna oza kapum kahakni society roi lumnu mai pom akhat sena longbam ni nai kalam tho student non roi oza tong lolong kai mai kathia karya tha jao na bame khani student non roi oza tong behavior ta alai kloi mam tong ne asai student pang roi na kaza kaza tong challenges are una bame example suna sapoko stress competition social pressures unemployment anxiety negative influence of social media mikumai challenges ti hai student roi handle songam una bam the kuma me khautai aza roi counseling khani emotional and mental the support slogan kagi nai uzaruna samlo mai dilo mai ta student roi king sui na lungning got na thai kang karam ni na the uza kani student tong mari relationship ko mutual trust respect khani understanding ko lo ni ya uza khat sana karana tong podit heavy loads social expectations changing educational system haigoi na khangni ozari kagan laipana jaw sen nam tong kumam sini oza hai kheng thai na katan swai ma khang tan pat ba mi ozari students tong panti kasyam mai na ham ma ge oza tho society ta ni sang thau dai thau khang kasyam mai man sai khat re ozari society khang talo mai contribution gai na nai kuma aniu mai goi na re ozata sakho respect subam ni nai khap me kho dr apj abdul kalam re Hozalam.

ตรงกันตรงกันเบมันนี่ฟรีฟิล์มไซซิงตาหันสักเรียแล้วก็สักที่ว่าฟิล์มซิงดีวักซิงกิเลนไอ้คอยปาบุงกีมามีสามีกาวร์กีอามาดิบัสันต์กินนงอาลันได้ฮาริฟิล์มซิงกันสิ่งนี้อากาศฟ้าหนิมฟ้าเฮาจีนุบิดางีพุ่งตัดเมนนี่ฟุตซาลีสันดกซาลีคุ้งกันกีทอร์ม